รู้ไปเกี่ยวกับฟังกันตาฟังตาปูไปกับเวกันก็เห็นไปจากอุนี่หางเงี้ยกูพอลาบกี่ดีไออกมาหูอิงเอาปิดตัว I mean the I think the theme this year is very important because หางเงี้ยกูพอลาอุเอชยอดเนี่ยไปตัดตาลันว่าก็เก็บไว้เลยฝากอัตมาไอโอเคก็เก็บตู้ตะกอตาฮะเป้หัวตาอัตมาไอเมหัวตาอาตากายเมหัวตาซีโนเมหัวตา community and I think in order to maintain our mental wellness our mental well-being we need to look after our community as well and have a sense of belonging.